tập gồm nhà mông tầm phê mông xóa sâu dạ nán ụp khá ngài dần gà lô đàn ngài rơi tình mô ta tù tên thạc gò kinh mạng tập nì phê vui ổn ngà ai kinh mạng xa lâm xí tăng mô xe xí gru gò miền phiên tập xinh rai phiên tập mbù nà bà tì nì gò nà rơi nà tè gò nà xa lâm xí tăng xùm xí gò xinh kìm ổ khó kháng tốt lại làm tế kinh khóng khó lăng ngài nền dùm gàng dính nghệ thạc xăng lòng lai hoa hề mật chô ả rì la xinh tăng khu mẹ nì mông lò mẹ ngà nà bà mà kèm bình yu kì gò nà xun tàn ngài rì bà mà kèm bình yu kì ạc rai tạc ก็องซันซูจีเปชราทอดเดลัมก็ใกล้ใช้มือเลมาเมจูนี่เอชาที่อุปการจะเป็นมตุนาจุดเด็กตามมือเมจูกลัวเลมชาเรียมจูก็ได้มองมาสู่คำกะงานาสติจูสุดทางไงรึกนูองซันซูจีอาคำจาลัมเปสังอาไอกษัตริย์กิมเอริสมงเชียกนูสังนอกครุงเองไงยังกำไม่ไอสักเซลมามีมตุนิดงานาพิชอนตันใจลัมเจลูกอันกุมเชียนเพียงตาป้าอันตรายกูริมชันดานาไปเด็ดยังไงและยังเปิดครึ่งนามตุเดกุมเชมัยลำเพชครึ่งก็นำตัวตั้งตัวรีไรลำนี้เป็นกรอนำตัวรายแข็งหน้าใสงานนะไม่กังวลแต่นี้เป็นมุ่งกังวลปองรับตัวตากษาส่วนสุดไม่สิกาเป็นทำตัวจันนารีกุมเชมยันเทนตบะอันตรายกูริมชันตาครูไม่นี้เป็นไปแต่จังไงเลยแต่เจริญไงลำนี้เจกุมเชมัยลำเพชครึ่งก็นำตัวงานยังตั้งตัวรีไรลำนี้เป็นกรอนำตัวรายแข็งหน้าใสงานนะไม่กังวลแต่นี้เป็นมุ่งกังวลปองรับตัวตากษาตอมแอนดรูอิปริสตาคุมเสียชนิดส่วนสุดไม่รีเนมุ่งทันตาชนิดนานารู้จงอาศัยกุมเชมเย็นเทนตาปันตรายกูริมชันตาครูแม่นี่เป๊ะไปแต่ยังไงไหลกลางใจลังไอ้ลำนี้เป๊ะครึ่งก้อนนามาดูเทกุมเชมไอ้ลำเป๊ะครึ่งก้อนนามาดูมุงกาวุนปอรับตัวจักรสาชุดชุดตัดเตร่มุงกาวุนปอรับตัวจักรสาตอมแอนดรูเชียพังชุดตั้งชวนไหลกาเป็นดาวไอ้ลำจ้าเนี่ยมุงตันตาชนีนานาตราอุบเจริธาธาอุบขังไงเนี่ยมาจอมเนี่ยมุงตันก็ชิงกิมขอขังตัดไหลลำนี้เป๊ะครึ่งไงงานนามาจิมดูสุนทางไงเร่เนี่ยมุงตันตาไม่อยากมังขังในครึ่งนามาดูไงยามเนี่ยมงชวนิเพสิงรีสิงรัตงาไอกุมเชียนเนียนเพียนทับปะกลัวลู่เอสัมนิเพจะเชนสุรุงก็นามาดูรางไอซอนชิงกิมอคอคังตัดไหลรามาจอลิลารายนิเพมอตราอุดิเทมเรนลิลานามาดูอารีลานามาดูรักแคกมาเซงานาสุนไงเวมงกาวุนปองรับดอชิมคังสินิคุณามเนี่ยมงซาลัมเพไอซีซีเดกและจอบนามาดูแพร่ไงลำก็มงกันอัตราปรารามันซาตนดังไงคังสินิเพตัดไหลรามุงเป็นไงงานามุส่วนชุดมันต่างไงยามุ่งชวนยามาดูตราระปราลังพังครัดไงลำก็ตราระปราลังไงเต็มเรียนชาวเร่งงานทอมแอนดรูมันจิมตุนส่วนต่างไงเร่แต่มันจอมไอ้กำมุดันนี่คู่นะไอซีจีตรารุ่งอ่ะมิวชิมิมสิงสัตจึงเริงอ่ะไอตั้งชั้นไหลกับเพ่ไปช่วยพรำนามาดูเทพี่เต็มุดันเทอาเซียมุดันนี่มองกุมเชียนยันเพนตาเพ่รีไลลำท่าเวอออนกลอกิงไงงานชิคุนัสตุส่วนได้ลำเจลูไอมาดูนะมูงยิน SNE ตะบังละคงเพ KNA เทปองพอดับนี้สิงลาลวยชิกาเทพักกันเปลเทฟลัมนิทะมจันละจันนาเป็นไงชิกานิเปตังมดุนยานาเรจึงพอมุงดอมูงยินิงทอนยินเพียนตับบูนา SNE สามเคียงตับละคงเพ KNA เท SSIA ปองพอดับนี้กระแสสิงลาลวยลำเจลวยองสันไซมเรียมเกาทางอไอ SNE ตับสมก่อนละคงเพและว่าใส่อิบริชตาคุ้มสมยาชนิดสิงลาลวยไรนะตาตัวเด่นดูครายังสังเงบุญนิเปกลองไงงานาสุเนรแค่อินเทอร์เราปงพงตับนี้ก็สาเดต้า SSIA พงนี้ก็ในอุรมนั่นตัวตับเป็นว่าไอสามแข่งพงนี้เรื่องเจริญไว้แต่ทางกับพักการหนึ่งทองลองขังตามองกุมเชียนยันตับนี้บางการนี้กับนาตับจุงนามาดูกลัวง่ายมั่งจ่อรวมลำพงนี้จอมชิงดังกษัตริย์นายลำเจริญไว้แต่เจมเรนสกายยิ่งมาเป็นเทปเล่จริกนิทามองกุมเชียนยันเพียงตามกานาเพียงกุนสินสารำทุชตวายมั่งจ่อตามสุนทรามมันจะละจัลนาเป็นง่ายลำเจริญไว้เลยว่าเสียอิบริสตาคนละไงยาท่ากายตัวเองก็ท่องเป๊กุมเชียนยันเพียงตามกานาวันนัดเชนไว้ซ้อนตาตัวเต็นทากก็ท่องคนลำกอนากินลำชานีเพียงกวยันรังอามาไอเร็กข้ามุดออฟลำหนึ่งทันสูบบุงนิวามก้าวทับยันเดมจันทามองกุมเชียนยันเพียงตามกานามรายสุ่มชีจันขลักนิมาลูเอเมจงกุมเชียนยันเพียงตับนิกอฟลำหนึ่งทันฟ้ามรายเพะช่างนาอีจีนุกุจงเทอันตาครูเพะวันนัดเชนไอลำเจลูไอปังจุงคุมนาดรูมกังสิงเอตาช่างเราไม่นิเทนินทามพงนิเพะชิงดังรีไลลำเพะรอปาตามกาอียูก่อนนาเลนิงมีอัตเตนจัตเตชิกาเพะตามมุดุนยานาเรดรูมกังสิงเอตาช่างเราไม่เซนิเทนินทามพงนิเพะรีไลชิงดังไอลำนิเพะเลนิงมีไปอัตเตนจัตเ
tai nga na EU ipresh ta khunsni yashni ta ntawe re nyamung tan ta mung shwa so ya page khat kaw na drum kan zing ngai kum sham nyen phen da phe matu ari la na matu EU ko kin khong khunsni mish ta tu khalining ni bai aten cha ta tai re nyamung